สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบรรดาครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นในการนำทุกคนที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นายโยโกตะทาคุยะและนายอิซึกะโคอิจิโร่ไปพบนางทากาอิจิในวันอังคารที่6ตุลาคมเพื่อสรุปให้เธอฟังเรื่องการเดินทางเยือนสหรัฐของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วนายโยโกตะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวและญาติของผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเมงูมิซึ่งเป็นพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปขณะที่เธอมีอายุ13ปีส่วนนางทาโงจิยาเอโกะแม่ของนายอิซึกะถูกลักพาตัวไปตอนที่ตัวเขามีอายุ1ขวบนายโยโกตะและนายอิซึกะมีสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้พวกเขาพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือนายโยโกตะกล่าวว่าเขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามเข้าใจเรื่องการลักพาตัวเด็กเล็กๆคนหนึ่งไปประหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองเขากล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นเพื่อที่ว่าแม่ของนายอิซึกะและเมงูมิพี่สาวของเขาจะสามารถกลับมาพบหน้ากันและสวมกอดกันได้โดยเร็วที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามีพลเมืองญี่ปุ่นอย่างน้อย17คนถูกลักพาตัวไปโดยสายลับเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษ1970และ1980ในจำนวนนี้มี5คนที่เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้วหลังมีการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2545ส่วน12คนที่เหลือนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทต่างๆทั่วโลกแหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกส่งตัวไปให้ทางการเยอรมนีแล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวกันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นชาวรัสเซียอายุ28ปีผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมาชิกแกนหลักของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์นานาชาติที่รู้จักกันในชื่อกิเลนเชื่อกันว่ากิเลนก่อความเสียหายขนาดใหญ่ต่อธุรกิจทั่วโลกเรื่อยมาด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มาเป็นเวลาหลายปีแรนซัมแวร์เป็นประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์เจตนาร้ายที่เข้ารหัสรับข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเรียกร้องค่าไถ่ในการยอมปลดล็อกข้อมูลนั้นขณะที่ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังดำเนินการสืบสวนร่วมกันทางการได้รับข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ในเมืองโอซาก้าในภาคตะวันตกของประเทศแหล่งข่าวเผยว่าทางการเยอรมนีควานหาตัวบุคคลผู้นี้มาโดยตลอดในความเกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทเยอรมนีแห่งหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นในภายหลังถูกส่งตัวให้ทางการเยอรมนีตามที่ทางนั้นร้องขอมาผู้นำธุรกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลของตนสนับสนุนบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแร่ธาตุที่สำคัญบุคคลเหล่านี้กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้มีความมั่นคงน้อยกว่าธุรกิจภาคอื่นๆและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลราว700คนจากทั้ง2ประเทศมาประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมในงานประจำปีที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นประธานของบริษัทการค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นกล่าวว่าตลาดแร่ธาตุที่สำคัญมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสินแร่เหล็กและทองแดงและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในแง่ธุรกิจเขาเสริมว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับการลงทุนเริ่มต้นและมาตรการต่างๆในการบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาประธานของบริษัทพัฒนาทรัพยากรแห่งหนึ่งของออสเตรเลียกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งและไม่เพียงระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนางคาตายามะซาซึกิได้พบปะกับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียนายจิมชาเมอร์สที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมบุคคลทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งกรอบการเจรจาใหม่ที่มุ่งรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานได้ตัดสินใจที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียอย่างรวดเร็วภายใต้สนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมที่ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคมทั้ง3ประเทศจัดการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดนครหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนที่อยู่ใกล้เคียงแถลงการร่วมที่เผยแพร่ในภายหลังประณามการโจมตีซาอุดีอาระเบียเมื่อเร็วๆนี้อย่างรุนแรงโดยไม่เอ่ยชื่อกลุ่มกบฏฮูตีแถลงการระบุว่าทั้ง3ประเทศจะดำเนินการในทางปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศร่วมกันโดยทันทีตามข้อตกลงไตรภาคีดังกล่าวแถลงการดังกล่าวระบุต่อไปว่าพวกเขาจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดหากองกำลังทหารและขีดความสามารถที่ตกลงกันไว้และรับประกันการประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5กลุ่มกบฏฮูตีได้ออกแถลงการเตือนสายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้ยุติการบินในน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียยกเว้นเหนือนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมมีรายงานว่าตำรวจรัสเซียได้ควบคุมตัวผู้คน65คนในกรุงมอสโกระหว่างการชุมนุมที่จัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีรายงานว่ารัฐบาลอนุมัติการชุมนุมดังกล่าวในช่วงหนึ่งของการชุมนุมผู้คนบางส่วนเริ่มตะโกนคำขวัญวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมดูซ่าสื่ออิสระของรัสเซียและรายงานอื่นๆระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมผู้เข้าร่วมชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและตะโกนว่าโค่นล้มซาและคำขวัญอื่นๆพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียและกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นผู้ชุมนุมถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไปขณะที่คนอื่นๆประท้วงการควบคุมตัวดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นพรรคที่มองกันว่าร่วมมือกับรัฐบาลปูตินพอสมควรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคหลังจากที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้ที่นั่งมากกว่า3ใน4ของทั้งหมดหัวข้อข่าววันนี้มีดังนี้ค่ะครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวไปสรุปให้ผู้นำญี่ปุ่นฟังเรื่องการไปเยือนสหรัฐของพวกเขาญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์มาได้และส่งตัวให้ทางการเยอรมนีแล้วบริษัทของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียร้องขอแรงสนับสนุนกรณีแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานยืนยันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศร่วมกับซาอุดีอาระเบียมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า60คนในการชุมนุมของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่32เกี่ยวกับการถามวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันครับ
1: ไมค์คนอเมริกันซึ่งเป็นแฟนนินจาตัวยงนั่งรถบัสทางหลวงกับไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนกันไปยังสถานีรถไฟอูเอโนชิในจังหวัดมิเอะและที่ร้านเช่าชุดที่อยู่ใกล้ๆนั้นไมค์ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนินจาแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์นินจาค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่32กันครับ
2: ไมค์似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: まあ、พิจารณาความหมายกันครับ。
1: ไคโตะชมไม้ที่ใส่ชุดนินจาอยู่ว่า。
2: マイク似合うね。
5: ไม้เข้ากันดีนะ
2: คาโกย
5: เท
1: ่ไม้ตอบว่า
3: うれしいな
5: ดีใจจัง
1: และเขาก็ถามคนที่เดินผ่านมาว่า
3: すみません
5: ขอโทษครับ
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
5: พิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไงครับ
1: คนที่ผ่านมานั้นก็ตอบว่า
4: この道をまっすぐ行ってください
5: กรุณาตรงไปตามถนนเส้นนี
4: ้博物館は左にあります
5: พิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือครับ
1: ไมค์พูดว่า
3: わかりました
5: เข้าใจแล้วครับ
3: ありがとうございます
5: ขอบคุณครับ
1: แล้วไคโตะก็ร้องบอกไม
4: ค์ซะอีโก
5: เอาละไปกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์นี้ดูเหมือนไม่ไกลนักนะคะ
0: ไม่ไกลครับเดินแค่ประมาณ10นาทีจากสถานีรถไฟก็ถึงแล้วในละแวกนั้นมีชุดนินจาให้เช่าด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือพิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไง
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางได้ครับมาดูความหมายกันคำว่าน
6: ินจาฮักบุตสกัง
0: คือพิพิธภัณฑ์นินจาคำว่าม
6: าเด
0: เป็นคำช่วยแปลว่าถึงและ
6: ดูอิตตาไรเดสกะ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าถ้าไปอย่างไรถึงจะดีจุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางครับถามได้โดยระบุจุดหมายปลายทางแล้วก็ใส่คำช่วย
6: มาเด
0: ต่อเข้าไปจากนั้นก็ปิดท้ายด้วย
6: どう行ったらいいですか
0: คำว่า
6: 行ったら
0: คือคำกริยาไป
6: 行く
0: ที่ผันไปอยู่ในรูปเงื่อนไขพยายามจำไปทั้งชุดแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วลองพูดตามเสียงดังกันเลยค่ะ
6: どう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: ทีนี้มาฟังนักท่องเที่ยวถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางของตนที่ป้ายรถเมล์หน้าสถานีเกียวโตกันนะครับ
7: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: まあ、どうความหมายกันครับ。
7: すみません。
1: ขอโทษครับ。
0: สำนวนนี้ใช้เรียกความสนใจของผู้อื่นจำได้ใช่ไหมครับ？
7: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: วัด金閣寺ไปยังไงครับ？
0: คำว่า
6: 金閣寺
0: คือวัดคิงกากุจิซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางครับ
7: 101 番のバスに乗ってください
1: กรุณาขึ้นรถเมล์สาย101ครับ
0: คำว่า
6: 101 番
0: แปลว่าสาย101และ
6: バス
0: คือรถเมล์ต่อมาคือ
6: 乗って
0: นี่คือรูปเทของคำกริยา
1: โนรุ
0: แปลว่าโดยสารยานพาหนะหรือขึ้นนั่นเองนะครับและ
1: โนเตคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาขึ้น
1: เอาละค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
6: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: ทีนี้มาลองถามวิธีไปยังสถานที่อื่นๆดูบ้างครับสมมุติว่าหาทางไปโรงแรมของตัวเองไม่เจอลองถามทางโดยชี้ไปที่แผนที่ดูครับคำว่าโรงแรมนี้พูดว่า
1: このホテルこのホテル
0: เริ่มต้นการถามด้วย
1: あの

0: คำว่าขวาคือ
1: 右
0: และซ้ายคือ
1: 左
0: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: 右左
2: คำว่าตรงคือ
1: まっすぐ
2: ฟังแล้วพูดตามครับ
1: まっすぐ
2: เมื่อจะพูดกรุณาตรงไปพูดว่า
1: まっすぐ行ってください
2: ถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยวขวาก็ใช้คำกริยาเลี้ยว
1: 曲がる
2: และ
1: 右に曲がってください
2: แปลว่ากรุณาเลี้ยวขวาจำคำเหล่านี้ไว้ให้แม่นแล้วฟังบทสนทนานี้อีกครั้งครับ
3: Mike 似合うねかっこいい
4: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
0: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่ากันแล้วค่ะไม้กับไคโตะนั่งรถบัสทางหลวงไปจังหวัดมิเอะการเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาค่ะแต่ก็ค่อนข้างประหยัดหัวข้อของวันนี้คือรถบัสทางหลวงของญี่ปุ่นค่ะ
2: รถบัสทางหลวงเป็นพาหนะการเดินทางที่สะดวกเพราะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยตรงเลยขึ้นอยู่กับว่าจะไปไหนนะครับถ้าใช้บริการรถบัสกลางคืนจะประหยัดเวลาได้เพราะเป็นการเดินทางระหว่างที่ผู้โดยสารนอนครับ
0: แล้วนั่งไปที่ไหนได้บ้างคะ
2: สามารถนั่งไปได้หลายที่เลยครับสำหรับคนที่ออกจากโตเกียวมีเส้นทางที่ยอดนิยมไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นนาโงย่าโอซาก้าเกียวโตนอกจากนั้นแล้วเส้นทางที่มุ่งตรงสู่ภูเขาฟูจิฮากุเนะและแหล่งน้ำแร่ร้อนคุซัตสึก็ได้รับความนิยมเช่นกันครับ
0: แล้วการจองทำยังไงคะ
2: ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับรถที่เราระบุเลือกที่นั่งได้ด้วยก็มีนะครับรถบัสบางเส้นทางให้บริการหรูหราโดยคิดค่าบริการสูงขึ้นบางคันก็จัดพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อการยืดขาได้สะดวกหรือที่นั่งที่จัดเป็นห้องส่วนตัวครับการเดินทางด้วยรถบัสเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นนะครับครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan